ังยาวโอ้ยโอ้ก็นั่งเช็คก็เรียอีโอprogram horak simuni yong cham program ha bai si program nak pasaw